อ๋อเอเลลออีกันนายลังโกเวลารัวไปกี่ไม้ลังอีกันกันนาเวไอริงเลเนียติลิป